0: RTHK, it's 8 o'clock. This is Weekend AM with Tony Sabine. The United States says it's launching new airstrikes to punish Iran for attacks against U.S. forces in Jordan after announcing the first military death since renewing its hostilities with Tehran. The Pentagon says two personnel were killed in Jordan and another is missing after an Iranian attack. Clashes between the two countries have continued for a seventh day, increasing fears of all-out war. Major General Mohsen Rezaei is a senior military advisor to Iran's supreme leader.
1: I declare it is over. Both negotiation and war are over. If in the next two or three days the Americans continue the war, we will enter a phase of complete offense and destruction.
0: The number of U.S. service members killed since the war began now stands at 16, and more than 420 have been wounded. The intensifying U.S. attacks have angered Iranians and increased anti-American sentiment. This Tehran resident says Iran needs to take the fight to the enemy.
2: An attack on infrastructure is the most brutal form of assault. It means you risk an entire country's people and try to put them under pressure. In my view, this is the worst kind of motive and the most hostile objective, and I believe it must be countered as much as possible.
0: Meanwhile, Iran struck infrastructure in the Persian Gulf and threatened a full-scale offensive in retaliation for U.S. attacks on the Islamic Republic. This comes as hostilities between the two sides continue to escalate. Sachin Katvi reports.
3: A month after they agreed to a preliminary deal aimed at ending the Middle East war, fighting has intensified with Tehran accusing Washington of hitting an airport, railway station, and bridges. Local authorities in the southern Iranian province of Hormuzgan said 116 telecommunication towers had been knocked out of service, with landline, mobile, and internet connections down in some southern areas of the province. Iran retaliated with strikes on an oil facility in Kuwait, as well as a power and water plant. Kuwait accused Iran of targeting civilian sites and vital infrastructure after several power generation units had been deactivated. It was the second attack on a Kuwaiti power and water plant in as many days, with the first on Friday causing a fire and damage. Meanwhile, in Bahrain, the army said its air defenses repelled a wave of Iranian attacks. Drones targeted aircraft shelters, parking areas, and fuel storage tanks of the U.S. military at Sheikh Issa Air Base. Iranian attacks were also reported in Jordan.
0: Sports and at the World Cup, England beat France to win the bronze medal match in their best ever finish at the tournament since 1966. In a game that produced 10 goals, England took a 4-0 lead going to the break, only for the French to turn on the heat in the second half to score 3 goals past the English. However, a penalty from Bukayo Saka secured a hat-trick, while Jude Bellingham sealed a 6-4 victory in the dying minutes of the game. Kylian Mbappe scored 2 for France in the match to become the all-time leading World Cup goalscorer with 22 goals. And the weather forecast for today, sunny intervals and a few showers. More showers in some areas with thunderstorms during the day. The maximum temperature will be about 30 degrees. The outlook, there will still be occasional showers tomorrow and on Tuesday. Showers will ease off on Wednesday, becoming very hot in the following couple of days. It's 29 degrees Celsius and the relative humidity is 82%. You're listening to RTHK. The time now is coming up to 5 minutes past 8. In local news, police say they have logged over 16,500 scam cases in the first 5 months of the year, a 46% rise over the same period last year. More than a fifth of cases were related to phone scams, involving $720 million. At a press briefing, Chief Inspector Ho Ming Wai said so-called Guess Who I Am scams had risen by 93% to about 1,400 cases, with losses amounting to $95 million.
4: This means that every case we logged had suffered a loss of more than $60,000, apart from scammers impersonating family members or friends to lure victims into transferring money. We also noticed an increase in cases where scammers pretend to be the victim's supervisor, co-worker, or even their company's business partners. This makes it easier for victims to fall for the scam, as in many cases, the individuals are involved in financial transactions with the aforementioned people at their work.
0: Overseas, Ontario Premier Doug Ford has slammed US President Donald Trump's criticism of Canadian wildfires and smoke pollution. On Friday, Trump threatened to recoup the cost of fighting smoke pollution from the wildfires through tariffs on Canadian goods. However, Ford called the comments absolutely unacceptable, noting that one day the boot could be on the other foot.
5: Right? You don't get on and start threatening and criticizing because guess what? One day it's going to be your turn. And we're going to be down there without hesitation to support our neighbors, which we should be. But all the rhetoric going on there, and it's not from all Americans. I'll tell you, Americans love Canadians. And we Canadians love Americans. But to make the comments they did through the administration unacceptable, absolutely unacceptable. We're trying to get through this.
0: The price of a cup of coffee, a bar of chocolate, or a pot of tea is increasingly being shaped by events such as floods, crop disease, droughts, and other disruptions in major producing countries. A new report from the Food and Agriculture Organization highlights the need to strengthen production systems to better protect the livelihoods of millions of farmers. Charlie Chun reports.
6: A senior economist at the UN Body's Markets and Trade Division, Elmar Moon Amrook, who is also one of the authors of the report, said there are many drivers behind price fluctuations of these commodities.
7: For example, over the past couple of years, weather-related event impacted coffee production. There was drought in the main key areas where coffee is produced, which has led to a reduction in supply, leading to a surge in the international prices of coffee.
6: Data from the report shows that global production of coffee, cocoa, and tea is concentrated in a relatively small group of countries. The long distances between producers and consumers increase exposure to market disruptions and transport costs. Elmar Moon explained that understanding price fluctuation is therefore critical to the design of policies to improve the performance of the sector.
7: These price fluctuations have a significant impact on those who produce these commodities, namely smallholders. Smallholders are responsible for more than 60% of global production of these commodities, coffee, essentially coffee and tea. So understanding the impact of these fluctuations is critical to the design of policies to improve the performance of the sector and therefore ensure the sustainability of the livelihood of many farmers, millions of farmers that rely on these commodities for their livelihoods.
6: The report calls for coordinated policy action to address structural weak points at the production level, including through investments in climate-resilient farming systems, effective pest and disease management, and improved risk management tools to stabilize output and incomes. Elmar Moon said such actions can help better inform farmers to make the right decisions at the production stage.
7: The main two recommendations of the report are, number one, we need to strengthen production systems for these commodities by introducing climate-resilient practices, new technologies, new techniques to control the spread of pests and diseases. Number two, we need to improve market efficiency and transparency. This means providing all the necessary information for producers to make the right decision. And importantly, we need to provide information regarding the level of inventories. This is critical for smallholders and producers to make the right decision on how to allocate their scarce resources.
6: The Food and Agricultural Organization says without such measures, global beverage commodity markets will remain...
8: ก็จะเล่นสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานขึ้นเคร่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาเป็นแรงงานในเมืองไทยแต่ก็เขามาจากรัฐยะไข่แล้วก็เริ่มตอกย้ำกันที่แรกผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรไป ทำไมพงษ์อันนี้มันไม่เหมือนพงษ์ชาวพม่าแต่พวกเขาก็คุยกันเป็นภาษาพม่าค่ะแต่ทำไมเขาใช้คำว่าตัวเองเป็นอลักกันทำไมไม่บอกว่ามาจากรัชกัยแต่พวกเขาก็ไม่ใช่โรฮิงญาเห็นไหมฮะมันซับซ้อนกันเกิดขึ้น อย่างนี้ทำให้สับสนเลยนะอาจารย์เนาะยกแว่นอาจารย์ไปเจอเขาจริงๆเนี่ยได้รู้ความจริงก็ร้องเพลงร้องอะไรก็ปลูกฝังปลูกฝังกันและมันก็เลยเป็นที่มาของอลังการอาร์มี่ในวันนี้และอลังการอาร์มี่ในวันนี้คือไม่ได้มาจากวิถีคิดของตัวเองแต่ถูกครอบงำโดยต่างชาติ ถ้าจะพูดแล้วก็หมายความว่าจุดอ่อนที่พม่าหมายความว่าทั้งประเทศพม่ามีอะไร มีอะไรบ้างมันได้รับการส่งเสริมให้เป็นจุดแข็ง ก็คือยิ่งแตกแยกก็ต้องให้แตกแยกมากขึ้นถ้ายิ่งพื้นที่ไหนที่มีทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงยิ่งต้องปั่น ให้มันแตกแยกกันขึ้นเพราะมันจะทำให้คนที่เป็นปั่นให้เขาแตกแยกนั้นสามารถฉกฉวยผลประโยชน์ได้อย่างเป็นลับเป็นตาและมีอำนาจการต่อรองที่สูงขึ้นจากอลังการดามี่เด็กเยาวชนเมื่อ15-16ปีที่มีกำลัง ซึ่งต้องไปยิงแอบอยู่กับคนอื่นไปฝึกทหารกับคนอื่นนะครับอาการดามี่เนี่ยไปขอเป็นสิทธิ์ของกองกำลังของรัฐกระชินอ๋อค่ะมันมาจากคำว่ากระชินอินดิเพนเดนต์อือฮึอีก ซึ่งก็เป็นฝ่ายต่อต้านกองทัพพม่านั่นแหละแต่พวกเขาอยู่ในรัฐกระชินแต่พวกเขาไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ที่มีอำนาจปกครองในรัฐกระชินซ้อนไปซ้อนมาโอ้แล้วเยาวชนรุ่นใหม่เมื่อ15-16ปีที่แล้วตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วครับ ก็ทุกวันนี้นะที่แรกเนี่ยมีกำลังจำนวนเยาวชนที่อาสาสมัครไปเป็นทหารหรือในหลักพันคนแต่เชื่อไหมว่าณปัจจุบันนี้พวกเขาเนี่ยสั่งสมความมั่งคั่งความมั่งคั่งนี้ไม่ได้มาจากไหนหรอกครับก็มาจาก
9: ทรัพยากรที่มีอยู่แต่ถูกอีกประเทศหนึ่งเอามาให้ยิงกับความทัพพม่าโอ้ค่ะนะฮะมันก็เลยทำให้อเมริกันอาร์มี่ทุกวันนี้นะครับจากประมาณ 1,500 กว่าคน
8: ถ้าให้ผมประเมินในจุดเริ่มต้นทุกวันนี้มีมากกว่า4,000ทุกวันนี้มีมากกว่า4,000โอ้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะถ้าเทียบจากเมื่อก่อน1,500สี่หมื่นคนแล้วก็เพิ่มขึ้นเยอะและเป็นอลังการอาร์มี่ซึ่งเป็นพม่านับถือศาสนาพุทธที่เข้าไปอยู่ในรัฐยะไข่เป็นส่วนใหญ่แล้ว ในขณะที่ชาวโรฮิงญาอยู่ที่ศูนย์อพยพในบังกลาเทศแล้วทำไมกองกำลังนี้มันขึ้นได้อันนี้น่าสนใจ
9: ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวมาตามเลยนะคะสักครู่เดียวค่ะ
10: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
11: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
10: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
12: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
13: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรธและก็คุณฟังที่ทักทายเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์เรามาต่อกันเลยนะคะหาเรื่องของโรฮิงญาอารากันโอนะมันซ้อนๆกันอยู่เนี่ยค่ะ
9: เออพม่าเนี่ยยากยากที่จะเป็นหนึ่งเดียว
13: ค่ะ
9: คือถ้าปล่อยให้ตามเจตจำนงโดยเสรีเจตนารมณ์ของส่วนคนต่างธรรมนะฮะผมบอกได้เลยว่าพม่าจะ อย่างน้อยที่สุดคือ14%เยอะไหมเราจะมีประเทศมุขินอีกเยอะสิบสี่ประเทศที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
13: อยู่ในพื้นที่เดียวกันยิบย่อยยิบย่อยเลยนะ เป็น14เลยนะ
9: ค่ะแล้วก็จะเป็น14ประเทศที่ไม่สงบเลย
13: โอ้ตายแล้วไอ้ที่อนาคตจะให้ถึงความอะไรสันติภาพนี่สงสัยจะเกิดยากเลยนะอาจารย
9: ์ก็ยิ่งมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่เยอะมาก
13: ค่ะ
9: คือเวลามันโลกนี้มันมีเชิงซ้อนอยู่เยอะมาก
13: อ
9: ย่างกรณีของพม่าเนี่ยมันดึงแหละมันมีชาติพันธุ์อยู่เยอะ
13: ค
9: ่ะอันที่สองผู้ที่เคยเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวปกครองเขาก็แบ่งแยกและทำลายพวกเขาแล้วทำให้พวกเขาขัดแย้งกันมากขึ้นนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่าง